งามบ่งอันนี้สนุกองพยองใจพวกข้าคำนั้นพระข้าสั่งเริ่มเดือดกันเลยทุกคนว่าแพ้ได้ไม่บ่งพระเถ้าดูฟังสักนิดสิโอ้พวกข้าจะได้ทุกคนที่เซ็นผมไปอันนี้จะกำลังจะได้สิสักครั้งอะไรสิสักครั้ง